0: มันเชื่อไหมก็มันก็จะยืนนั่งใจนั่งมาตู้นี้จะมาอยู่ในวิจารณ์ตาข้างมันจะมาในคำมันก็จะขัดตักสังเกตจิ้มมาเรื่องนี้เงี้ยมันเชื่อไหมคิดเชื่อไหมคำมันก็จะสูงมาก
1: ว้าเออโอ้กว่าลูกตาอายุงิตัวเ
0: รเออครับเด็กตัวคุณพี่มีลูกแจ้งพี่ยุ่งนั่งมาพี่ยุ่งนั่งมาเซลคุยกิจการ
1: เออแต่มังงานนี่ลิตาบะอันเนอร์วิ่งมาอุจจาระอยากเป็น
0: เออจากที่มาคุกอันนี้ก็งานแต่ตอนนู้นก็ติดคุยกูอยู่อะไรก็มาคิดเช่นนี้มาหน้ากูนี่รังอยู่ทำไมถึงต้องรักสุนัขคิดเช่นนี้ตอนนู้นเงาแน่ต้องมีอยู่งาคุณยังจบแต่ไม่จริงไงมาเอากระตานะเอาลูกตาอะไรตรงนี้มาคิดในรุ่นนี้ที่สมัครเรียนอีกอย่างนึงแต่มันน้อยแล้วครับถ้าสมัยคอมพิวเตอร์คิดเรื่องนี้เองขัดใจนะเจ้าแต่ยังไม่กูแต่ไม่ถือกูคิดในวันก่อนโอ้โหไม่กี่วันถึงน่าแย่ครับไม
1: ่ว้าแต่มันนะมาไม่กำลังจะเจ้ารู้อยากตัวรู้บุตริน
0: เออแล้วแกมาเรียกจับตัวไปเจออะไรพี่นายชอบจะมาจับอันตรงนี้อะไรก็ช่างก็นำมาเกี่ยวมันก็เขาอยากเรียนนะสัก
1: ทำไมนะโอกาสเรียนนักรู้อยากไปมอสส์อะไรเนี่ยนุนาวูมิวตังนิดกิงูมักยาวคัตตักทุกสาวุติอิละโอการาวิกคัตตักรักตักสักวัติเอกักตานักตังมานิลาคิมักซิซิมาสูยักลุนินุนากิยังมิดเตเมตาวกรูยักคัตตักทุกสาวกิวุติน
0: แล้วนี่ตุนโอการาวิชงอยู่ดิเซมิโอการาวิวยังอีกเรื่องหนึ่งตัวสาวมากระตุกกระตุกติดกุตาสาวยังติดกุตุเอเมจิวกระตุกติดกุตแต่มันน่ากลัวยากจะพองอักตัวเงี้ยกระตุกติดกุตนี่ปิดกุลเลย
1: เออละโอคาเราจะกระอายุงิตัวรูรังมาตะiman na tao to katao tilo ta o kara katao ta katao namma gilak tugun teme katao ro yak tuk sa buti
0: ay kato ila kiye mo tako tigo na o kara tigo siwa kiye tuk
1: Moses apeko tiging itan nilo ni kisumi o kausa kakanar jugo maguvit tagwawote ko maguvit lo ni itong asuk titya kakin
0: ay tama ni ilukos kaming mata ayaw risaka nga tulalukyak kasi yung kasi gano lukigyan ikaw kasi lukyak kasi nguyot di kita kan ada, ada yang nak tua lagi so, kuki saksi tu pada semua mata, kerja rumah sih majik, tapi mana so, ini keluar dari kami so, di bawah so, ada yang nak tua lagi so.
1: Wa te man na pidjo sa kao yang miyo.
0: Eh, ya. Te man na ityo yun. Ama, te ko ang nasukyo. Ilami ko, niyo titi sa mong mata, umayong na atingin niyo. Ang mo te man yung mingin. Te ko na nga, piyaw sa madaka nga Nunaring ni kaku nang kikutri nang let ayaw katawan na sa tiswa siya sa mga tayo man na usu.
1: Ino katiming nitaw nagitit ya katakturong mayon.
0: Eh, ano na ba tiyo araw katang mayo? Amma do, madliyam na siya wala do kanga ta. Sila mi, inyukatay katitutik, nagkatigil ko lo yakta tikle tay man mausul iminyo tikayo katar tiyak
1: we tako katak si mang mga maila at atagay na ako rivik mo taong ma nurea nga ang ninga kilarugak si man nga nga me ang nagane uka katito aruvak to amirok to su amirok na kaktaw yun uko ha. I am a comic. Kisumikyanga ikaw maya karuakpit mana tukisi umararong itang ni uvaro tukisi yun nilo karok si mayang nilo ni
0: tayo si mani kung ni tumilak sa nga tapani nunatin ni ato kaya ilan na hai tukising itarang at tuloy hai le sungugat ta hai imay le sungugat ta takko tukising itarang at kit hai rang at kit tiyo yaw wadok tong na ilman tayo mo na wadok tong amin sa koro yang le tukising mayakarong ito nga mana tukisi mo na sa orsang atay man na ito.
1: Eh, oe kasi mayaro kilang miyati. Ila ino, katigitte lang miyati. Ingo
0: at eh, dahil nyo rin mo tabo, tama nung mo katigitte, wala siyo.
1: Oe. Eh, Moses, apakotik sa karo ako nilo nga ay garo, Amaro Diana tamasi tabawo titarak pasi aranet tu sakbigi yun na sakat tigin.
0: Eh ada yung matao patulon na sakbinga amaro tayo ko katunga ka in mo tayo ka idulik ka do ningaw ka do igliling mi tabawo tayo ka.
1: Ila tayo ko yun.
0: Eh makalaw po nga.
1: Eh ko yun na mila Moses.
0: Actually,

อุ้ยแม่ยังยิ่งรับกันมากกว่าปิงว่าเขาที่บุตรแล้วบุตรขันนกลูกอาทิตย์ได้กว่าไอ้ที่อุนิกาลักลูกอุนิกาเยลักป้าเอ้ขักเอ้ขักกิตาขักวิกจวงมีอีลาตักปิกันเนี่ยอุนุกุตตาตัวลูดักติลูกอุปลูกมีตักวิ่งมาติลูกว่าเขาจิเซาเขาจิเซาตะกับปัญหาครับตาตาคนุกะเรปัตตุนิเขามาบลุติพักโอซิวยาเรียสติตักตามตามกุนิงเลี่ยอีกุมาบลาวตันับพักตะกุลุงนิทุบทุบทุนนุงินดีอีกุมาคิดขยางินนัตตาตุมมาเรียลูรักษณะเขามาบลุติตาคนุกะเรนัตเตมิอันิงสติพักโอซิวยาเรียงมันปักกุศลอย่างมันโอ้คันลูกสาวจะสดิ้งมินตามในอิลาวินนั่งอลังมิงว่าปานิ่งมินเนปานิกามิกิยุคุลูลองมันอินนั่งอายุตกาวรักลูกทุ่มมาคิดจางมาช่วยกันอันยักษ์ตั้งยี่รุกลุงอรุสู้สู้ยุคยาคนอิจฉาอิจฉาเรียกตุสักน้าตุ้งเสพลังอีกแล้วครับโอ้ข้าวที่ลงดีกว่าใจมะโกอันนั้นก็จะมาเรียลงใจมะโกนั่นลูกตาว่าที่ลูกตาเรียวยักษ์ตัดนี่มีอุกตัวลิงโอโอ้ข้ามันยี่ลับลูกโอ้ข้าวที่ลักษณ์ที่กิลูกโอ้ข้าวที่ลักษณะที่กุลลูอิลิมาสุลังนาอัติโยพิชุกยาลอกตะพิชุลอกตะนาวอินูเดกาลอกโอรักตะพิชุกุปตะกิเชียนิอินูนักสาวนายักโอรักตะโอ้ข้าวที่บุลันติกุลนิปาคุลวังสุนติกุลอัตาวสิกุลมิคิงเมฆาตนาวข้าข้าจะคิดจะมาเรียลงมิงมาตักช่วยกันมาอิลิมาสุลาอิลิมาสุงิตยาลาวกันลาวกันทุกตุนิชามทุกตัวรติกาวติยาลุกสุนิลุกิงมันสุนาวบอนอามักคนนุตักปังนะอ้วงนักอัลลายุกิกาลวักษณะอุปลูติลูกทาบสมัยลักยับตะอัลลายุกิกาลวักษณะขันุกยาโฮขันุกทุกสิ่งมีกักโกนิบุยากาลวานิโอกโกอัลลายุวักษณะชุนาวปฏิมาอามักโคมนาวกลุตามักกตุกตุกาวยาลาลุกสุนิลุกตุนิสักลูกาลวักตามานิสาคันิตตุกุลุงมิพิโรยาคาวเลียลลาลุกสุนิปิงมันชโอคายมะทุกตุนิสาปีชูสิกิอากับตะตานนับพันิกัดมิกิยุคุลุงมะคุมิกสุกวะเกียรตัยละกบลุนิโอคาวทิงมังะนาเกียรตัยลิกิอากสุกวะเกียรสิงมิตัยละกุลุกสุนิลตาก็โอ้โหที่คนนั่งเมียกันลักษณะกินอิมนาลีเปียเลยอ่ะลูกเราเปียเลยสาขาเราเปียเลยสาขาเปียเลยมาเรียนลูกเปียเลยสาขาอาชีพมีตัวก็มีละเปียเลยอ่ะลูกเปียเลยสาขานั่งเมียกันเอาลูกลักษณะกินทำก่อนที่ต้องอีกละคนคนอิมุเซบุนิลาที่เลี้ยงปีกุลปุลโลนักศักดิ์ตัวเล็กสุดตะโกปิดหลังสุดโชคกับพี่น้องใจมาอุ่นนวลุกตาพิชุกสักปักตาหน้าเกิดจมากยาลูรักษณะหน้าเกิดจกุลูรักษณะขันดกศิลักผู้โยกายุกตุยตุยน่ารักษณะอิมมาอาดายุง